0: คุณจะสิเคียวบีรีดูนะนับไปยากินีอาศัยเอเยติวดีคันนี้สัจจิลต์เอเดลอยุ่งสิเออร์คุณเด็กอาศัยนัดทาริเฮล่าคุยเอมเบอร์เจนซีหุยสิเดี๋ยวคุณเด็กอันซิวอายุคุรินีปันซิวเอรีปิดอาศัยดีนิดอีโคอายุหัดเอคุยปัดอาศัยอายุนัดอีพาวเวอร์หัดเองตอนเอ็ดคิสดีเฮล่าลูกหัดเออร์ดีรีดตัวยัน72 hours เอมเบอร์เจนซีสิสิเออร์อายุนัดเชฟหัดเอสิอายุจะคาเฮล่าเอเยคุณขอสิสัจจคดเดนที่นักเชฟสิวตะเบกขิงไว้ฮะเอเยอัดเดรีเลนาเอร์กันจะตีหาหินคุยตามจากขีนปนิอันสิเดรีจะนี่จังก็จะสิจานิกันเนี่ยจานิกันในเดซี่อินอ่ะเนี่ยปนักขีนอันเด็ด
1: Hi, I'm C-Dog, and you're listening to CKLB Radio on the voice of Denade. And don't forget, we're streaming live online at CKLBRadio.com.
2: Here on the Louisiana Hayride, his name is
3: Hank Williams. The best in
4: cowboy. On the Grand Ole Opry,
5: Bill Monroe and his Bluegrass Boys.
6: Hi, this is Emmy Lou Harris.
7: Hi, folks. This is Sam Bush.
8: Hello, this is Odetta.
9: This is Joan Baez, and you're listening to the Woodsongs Old Time Radio Hour.
10: And now, gather the family around and sit back in your easy chair. It's time again for the Woodsongs Old Time Radio Hour, our worldwide celebration of grassroots music. Let's welcome folk singer Michael Jonathan.